Music. Hit Music.

0: Fun Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินนะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. One Forward Extra.
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่Facebook KC Clinic

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการชะลอเพิ่มอัตรากำลังทยอยยุบตำแหน่งและหน่วยงานหวังลดภาระงบประมาณระยะยาวสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: เสียวฟันอ่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็น

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยแนวทางบริหารกำลังคนภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาภาระงบประมาณรายจ่ายประจำที่อยู่ในระดับสูงโดยรัฐบาลเตรียมชะลอการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังที่มีอยู่และบรรจุเฉพาะอัตราว่างที่จำเป็นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังโดยรวมนอกจากนี้ยังได้เตรียมทยอยยุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมถึงตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการบางส่วนและตำแหน่งสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานเป็นข้าราชการโดยจะพิจารณารูปแบบการจ้างงานอื่นทดแทนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติราชการส่วนข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอให้ยุติการจัดตั้งหน่วยงานราชการส่วนกลางในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและทยอยทบทวนหน่วยงานที่มีอยู่ซึ่งมีประมาณ 30,000 หน่วยงานเพื่อปรับโครงสร้างให้กระชับและลดภาระงบประมาณโดยคาดว่าผลการประหยัดงบประมาณจะค่อยเป็นค่อยไปและอาจใช้เวลาประมาณ 4-8 ปีจึงจะเห็นผลชัดเจนส่วนเป้าหมายว่าจะต้องยุบกี่หน่วยงานนั้นนายปกรณ์กล่าวว่ายังไม่ได้กำหนดชัดเจนเพราะต้องดูว่าภารกิจของแต่ละหน่วยเป็นอย่างไรและอะไรบ้างที่ลดได้ทดแทนได้ซึ่งแต่ละหน่วยจะต้องไปทบทวนบทบาทแล้วเสนอแผนมาที่กพร.เพื่อปรับลดตามความเหมาะสมต่อไปแต่โดยส่วนตัวมองว่าควรเหลือสัดส่วนงบประมาณภาครัฐที่ใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ30จากปัจจุบันเกือบร้อยละ40ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ยังไม่ได้เสนอต่อรัฐบาลโดยอิงตามสัดส่วนการใช้งบประมาณส่วนกลางของรัฐบาลเป็นสำคัญปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: Fund Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม
0: ่ Man Forward Extra Smart Money

0: ซื้อที่
1: Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับสท.เปิดศูนย์รับคำร้องตรวจสอบคะแนนสอบท้องถิ่นผู้ที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีใหม่ยื่นได้ระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ทั้งส่วนกลางและสำนักงานท้องถิ่นทั่วประเทศมุ่งโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่น้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนักลงทุนจับตาการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านและประเทศตัวกลางฟื้นการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยาก
4: รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปีพ.ศ.2568ซึ่งประกาศเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบโดยผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้สามารถยื่นคำร้องขอดูคะแนนได้ที่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือยื่นคำร้องผ่านสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเปิดรับคำร้องระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:30 น.โดยผู้ยื่นคำร้องต้องดำเนินการด้วยตนเองพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทางนี้การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้สามารถตรวจสอบคะแนนสอบของตนเองได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อการที่สถานการณ์น้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนักลงทุนจับตาการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านและประเทศตัวกลางฟื้นฟูการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่5ท่ามกลางการจับตาของนักลงทุนต่อความพยายามบรรลุข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสหรือ WTI งวดส่งมอบเดือนกันยายนเช้าวันพุธที่12สิงหาคมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 มาอยู่ที่ 83 ดอลลาร์ 48 เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากราคาปรับเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 11 ในช่วง4วันก่อนหน้าขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์งวดส่งมอบเดือนตุลาคมปิดที่ 88 ดอลลาร์ 91 เซนต์ต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4ปัจจัยสำคัญที่ตลาดจับตาคือความคืบหน้าการเจรจาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปากีสถานเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงบางอย่างขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานมีความคืบหน้าเข้าสู่ขั้นสูงอย่างไรก็ตามความตึงเครียดในภูมิภาคยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้ตลาดน้ำมันยังคงมีความผันผวนโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกาหรือ API รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 9.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งหากได้รับการยืนยันจากข้อมูลทางการจะเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ขณะเดียวกันนักลงทุนยังติดตามรายงานตลาดน้ำมันประจำเดือนจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศและกลุ่มโอเปกซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อทิศทางราคาน้ำมันในระยะต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
10: ระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนทานหน่อไม้สดอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากหน่อไม้สดมีสารไซยาไนด์ตามธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยควรต้มหน่อไม้สดในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีขึ้นไปหรือจนสุกทั่วทั้งหมดเพราะสามารถช่วยลดปริมาณไซยาไนด์ได้กว่า 90% ซึ่งอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยต่อการบริโภคทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แผลหรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกบน.ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด85 สตางค์ต่อลิตรหลังวิกฤตตะวันออกกลางกระทบราคาพลังงานโลกมีผลแล้ววันนี้ด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น250 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,750 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกมน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงทวีความตึงเครียดส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกโดยมีผลแล้วตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเช้าวันนี้ส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่4รายได้แก่ปตท.บางจาก PT และเชลปรับราคาขายปลีกตามมติดังกล่าวโดยราคาน้ำมันดีเซลจำหน่ายอยู่ที่ลิตรละ 37.54 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่36บาท84สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่36บาท47สตางค์และแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่31บาท84สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินจำหน่ายราคาลิตรละ45บาท83สตางค์และดีเซล B20 อยู่ที่32บาท54สตางค์ต่อลิตรทางนี้ราคาขายปลีกอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภาษีท้องถิ่นและค่าขนส่งผู้ใช้บริการควรตรวจสอบราคาหน้าสถานีบริการก่อนเติมน้ำมันอีกครั้งขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น250บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ69,750บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่14สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,750 บาทขายออกบาทละ 68,950 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,371 บาท4สตางค์ขายออกบาทละ 69,750 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น250บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการดำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการนำเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือในทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันจอกแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเส้นทางเดินเรือกอตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
6: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit play

0: ั่น forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

钱针格。Listen to Mum Forward Extra everywhere you are. FM 88 online mumforward.com. Now we support connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

Twilight Zone นะครับงานจาก Ariana Grande ที่มัน Forward X Drive เป็น88ในช่วงของ Now We สัมพันธ์ Connect นะครับสวัสดีกันช่วงกลางวันด้วยนะฮะเจภัสวัตมาแล้วนะครับเพลงรออยู่เพียบเลยครับเดี๋ยวมีงานจากเจนนี่งานใหม่ด้วย Less Than A Lover อุ๊ยมีคนขอมาเพลงน่ารักมากนะฮะเดี๋ยวรอฟังนะครับส่วนตอนนี้มาที่ข่าวนี้กันดีกว่าล่าสุดนะฮะคุณผู้ฟังว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้ร้านกาแฟเยอะไหมเยอะเนาะถามเองตอบเองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขากำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนะครับสำหรับการติดอาวุธให้กับเชียงใหม่นี่แหละก็คือกำลังจะเร่งปั้นกาแฟอินทนนท์ครับขึ้นทะเบียน GI ตัวใหม่เขาเปิดตัวไปในงานเชียงใหม่ GI Next 2026นะครับเรียกว่าเป็นการผลักดันนะฮะส่งเสริมครับช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์นะครับผลิตภัณฑ์เด่นครับประจำเมืองเชียงใหม่นี่แหละนะครับให้มีศักยภาพแล้วก็พุ่งเป้าให้เรื่องของการสร้างแบรนด์เชื่อมโยงตลาดนะครับกับขีดความสามารถในการแข่งขันเข้าไปในสู่ระดับสากลเลยทีเดียวนะฮะก็เรียกว่าตลาดกาแฟนี่เป็นอะไรที่โตมากเนาะคือคนต้องดื่มทุกวันจริงๆอ่ะอย่างเจเนี่ยวันนึงต่ำๆต้องมี2แก้วคู่ฟังดื่มกันเท่าไหร่อ่ะต่อวันนะคิดดูสิใช่ไหมขอให้ทุกอย่างเฮงๆดีๆยิ่งๆขึ้นไปปังๆนะครับชาวเชียงใหม่ครับ

0: sugar.
1: หมดเวลาในช่วงกลางวันแล้วนะครับเดี๋ยวเจ๊กลับมาเจอคุณใหม่ตอนเย็นนะฮะมาส่งกลับบ้านกันมาอยู่ด้วยกันด้วยนะอย่าปล่อยไว้คนเดียวนะเดี๋ยวเหงานะครับ6โมงเย็นเจอกันนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อครับ Do you slide on all your nights like this? Do you try on สไลด์ตัวไปแบบเพลงนี้เลย like งานจากคาร์เวนเดอร์บริสนะครับแล้วก็มีเคทตี้เพอร์รี่แฟรงค์โอเชียนด้วยนะครับกับสไลด์Justin Bieber's กับ Daisy ครับ Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. แล้วก็ Beyonce Knowles นะครับกับ Love on Top ฟังเพลงกันต่อนะครับ live.man/extra.com คลิกได้เลย
2: Now we support connect ร่วมเพลงรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
3: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล่องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเรา

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ใหม่ K7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจคูริชเชียงใหม่โทร053 242 888

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่เฟซบุ๊ก KC Clinic

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ยครับ

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันใจเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือเร่งช่วยชีวิตผู้ประสบภัยกลางทะเลอ่าวไทยส่งเรือพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินรับลูกเรือสินค้าบาดเจ็บสาหัสเข้ารักษาพยาบาลที่เกาะสมุยได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่2ได้จัดเรือต่อ268สนับสนุนภารกิจของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2หรือสอนชนภาค2ในการออกให้ความช่วยเหลือลูกเรือสินค้าที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงกลางทะเลอ่าวไทยโดยมีบาดแผลฉีกขาดลึกถึงกระดูกและเลือดไหลไม่หยุดซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือและห้ามเลือดอย่างทันท่วงทีอาจเกิดการเสียเลือดมากและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 18:00 นวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาค2ได้รับแจ้งจากตัวแทนเรือสินค้าอาราวันสัญชาติอิหร่านว่าลูกเรือเพศชายอายุ39ปีประสบอุบัติเหตุถูกฝาระวางเรือหนีบบริเวณมือขวาส่งผลให้นิ้วมือได้รับบาดเจ็บรุนแรงมีเลือดไหลต่อเนื่องไม่หยุดและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยด่วนขณะเกิดเหตุเรือสินค้าอยู่ห่างจากเกาะสมุยประมาณ48ไมล์ทะเลภายหลังได้รับแจ้งสอนชนภาค2ได้สั่งการให้เรือต่อ268ออกช่วยเหลือทันทีพร้อมประสานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการนเรนทรอ่าวไทยพื้นที่เกาะสมุยสายด่วน1669จัดทีมแพทย์ร่วมเดินทางไปกับเรือและให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ได้โดยเร็วที่สุดและสามารถเข้ารับตัวผู้บาดเจ็บได้เมื่อเวลา 22:50 นาทีโดยทีมแพทย์ประเมินพบว่ามีบาดแผลฉีกขาดลึกถึงกระดูกบริเวณนิ้วมือขวาครอบคลุมนิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยจัดเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินระดับสีแดงจึงให้การปฐมพยาบาลและดูแลอาการอย่างใกล้ชิดระหว่างนำตัวกลับเข้าฝั่งเมื่อเวลา 2:20 นาทีเช้าวันนี้และส่งต่อผู้บาดเจ็บเข้ารักษาพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไปทั้งนี้โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าภารกิจในครั้งนี้สะท้อนถึงการบูรณาการระหว่างกองทัพเรือสอนชนและหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินในการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางทะเลลดความรุนแรงของอาการและลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อกันที่แผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดถล่มพื้นที่ตอนกลางของตะวันตกในโคลอมเบียฆ่าชีวิตแล้วอย่างน้อย254รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตและผู้สูญหายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย254รายและสูญหายมากกว่า 3,000 คนโดยเจ้าหน้าที่ยังคงคาดว่าอาจมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกเป็นจำนวนมากแรงสั่นสะเทือนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อบ้านเรือนโรงเรียนและศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่ตอนกลางและตะวันตก ของประเทศรวมถึงชุมชนพื้นเมืองในจังหวัดโชโกซึ่งยังประสบปัญหาไฟฟ้าน้ำประปาและการสื่อสารขัดข้องขณะที่ทีมกู้ภัยต้องทำงานตลอดทั้งคืนทั้งใช้เครื่องจักรกลหนักและแรงงานมือเปล่าเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตนอกจากนี้ยังเกิด after shock เกือบ100ครั้งสนามบิน6แห่งระงับให้บริการและถนนหลายสายได้รับความเสียหายส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
9: กระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: just like this.
1: This is Month Forward Extra 88.

0: love it มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
1: ่เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยชี้วันแม่แห่งชาติปีนี้ดันราคาอาหารคึกคักหลายแห่งเต็ม 100% คาดยอดใช้จ่ายโต 5% สะท้อนเงินสะพัดกว่า 1.1 หมื่นล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาคำเตือนในฉลากของใช้ยาน
4: างธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเปิดเผยว่าเทศกาลวันแม่แห่งชาติปีนี้ยังเป็นช่วงเวลาสำคัญของธุรกิจร้านอาหารเนื่องจากครอบครัวไทยนิยมพาคุณแม่ออกรับประทานอาหารร่วมกันโดยหลายร้านมีอัตราการใช้บริการเต็ม 100% ขณะที่ข้อมูลของบริษัทบัตรกรุงไทยหรือ KTC คาดว่ายอดใช้จ่ายบัตรเครดิตในหมวดหมู่ร้านอาหารปีนี้จะเติบโตประมาณ 5% จากปีก่อนสะท้อนผู้บริโภคยังพร้อมใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมที่มีความหมายต่อครอบครัวด้านนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าวันแม่แห่งชาติปีนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 11,139.54 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.7% จากปีก่อนสะท้อนประชาชนยังคงจับจ่ายในช่วงเทศกาลทั้งนี้กิจกรรมยอดนิยมได้แก่การพาแม่ไปทานอาหารนอกบ้าน 52.1% พาแม่ไปทำบุญ 36.6% และพาแม่ทำกิจกรรมนอกบ้าน 33.1% โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการพาแม่ไปรับประทานอาหารประมาณ 2,374 ล้านบาทส่วนของขวัญยอดนิยมได้แก่พวงมาลัยหรือดอกไม้ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายเสื้อผ้าและรองเท้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงเงินสดหรือทองคำสะท้อนพฤติกรรมการใช้จ่ายที่มุ่งเน้นความคุ้มค่าควบคู่กับการสร้างความสุขและความอบอุ่นภายในครอบครัวต่อกันที่การระบาดของโรคอีโบลาในคองโกอย่างวิกฤตยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 2,000 รายติดเชื้อพุ่งเกือบ 4.4 พันคนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานตัวเลขผู้ป่วยโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,381 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 2,011 รายส่วนผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลหรือสถานที่กักกันมีอีก704รายการระบาดของอีโบลาในครั้งนี้ถือเป็นการระบาดที่ลุกลามที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยประกาศการระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อ15พฤษภาคมแต่หน่วยงานด้านสาธารณสุขระบุว่าการวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมแสดงเห็นว่าการระบาดเริ่มขึ้นหลายเดือนก่อนหน้านั้นคาดว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์2569แม้จะใช้เวลาประมาณ9สัปดาห์กว่าที่การระบาดจะทำให้มีผู้เสียชีวิตครบพันรายแรกแต่กลับใช้เวลาเพียง3สัปดาห์ที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าบ่งชี้เห็นว่าวิกฤตด้านสุขภาพกำลังแพร่กระจายเร็วกว่าความพยายามในการจัดการและติดตามผู้ติดเชื้อรายงานระบุด้วยว่านี่เป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์รองจากการระบาดในทวีปแอฟริกาตะวันตกเมื่อช่วงปี2557ถึง2559ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,000 รายและเสียชีวิตอีกกว่า 11,000 รายปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งว่าจะระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นที่ระดับ3เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:34 นที่ระดับ2เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:01 นที่ระดับ3เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 17:17 นที่ระดับ59เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: เรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลิเทศกาลวันแม่แห่งชาติพร้อมกำชับผู้ประกอบการดูแลราคาให้เหมาะสมและป้องกันการเอาเปรียบประชาชนในช่วงที่มีความต้องการซื้อสูงสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2 ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
9: ๆวายฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าช่วงวันแม่แห่งชาติความต้องการใช้ดอกมะลิและพวงมาลัยเพิ่มขึ้นตามปกติของเทศกาลขณะที่ปีนี้ผลผลิตดอกมะลิออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนเนื่องจากมีฝนตกชุกและสภาพอากาศเย็นทำให้ดอกมะลิออกดอกน้อยประกอบกับมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปก่อนหน้านี้เป็นจำนวนมากจึงส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดจากการสำรวจที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาด2เขตตลิ่งชันและตลาดยอดพิมานเขตพระนครพบมะลิสดดอกใหญ่เกรด A ราคาปลีกประมาณ 1,000 บาทต่อลิตรส่วนราคาส่งอยู่ที่ประมาณ850บาทต่อลิตรขณะที่มะลิสดโดยรวมอยู่ที่ประมาณ750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรขึ้นอยู่กับขนาดคุณภาพความสดและแหล่งจำหน่ายส่วนพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่ราคาอยู่ที่ประมาณ200ถึง300บาทต่อพวงขนาดกลาง50ถึง100บาทและขนาดเล็ก35ถึง50บาทต่อพวงเช่นเดียวกับตลาดในภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาโดยราคาจะแตกต่างกันตามขนาดคุณภาพและรูปแบบสินค้าซึ่งกรมการค้าภายในได้กำชับผู้ค้าให้ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนเปิดเผยและจำหน่ายสินค้าในราคาเดียวกับที่แสดงไว้พร้อมขอให้กำหนดราคาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาดไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควรในช่วงที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้หากพบว่าจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงผิดปกติหรือมีข้อร้องเรียนเรื่องการฉวยโอกาสขึ้นราคาเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและต้นทุนของผู้ประกอบการได้และหากพบว่าจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนที่พบร้านค้าที่ไม่ปิดป้ายราคาจำหน่ายไม่ตรงตามราคาที่แสดงหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
11: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างใช้ภาพพระวัดมูลนิธิเด็กป่วยผู้ยากไร้หรือเหตุการณ์เร่งด่วนมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความสงสารและเร่งรัดให้โอนเงินทำบุญโดยด่วนโดยลักษณะพฤติกรรมที่ควรระวังได้แก่การอ้างว่ามีเวลาจำกัดต้องโอนเงินทันทีใช้บัญชีธนาคารส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ชื่อวัดหรือมูลนิธิไม่มีเอกสารรับรองหนังสือขอรับบริจาคหรือเลขทะเบียนมูลนิธิรวมถึงไม่สามารถให้ข้อมูลติดต่อที่ตรวจสอบได้จริงต ำรวจสอบสวนกลางแนะนำว่าก่อนโอนเงินทำบุญควรตรวจสอบทุกครั้งโดยชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อวัดมูลนิธิหรือหน่วยงานตรวจสอบเพจทางการหรือเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ค้นหาข้อมูลย้อนหลังว่ามีการแจ้งเตือนหรือร้องเรียนหรือไม่และควรโทรสอบถามหน่วยงานโดยตรงเพื่อยืนยันการรับบริจาคหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงขอให้หลีกเลี่ยงการโอนเงินและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มั่น forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีย้ำขณะนี้ไม่มีใครสามารถพกพาอาวุธปืนได้เนื่องจากใบอนุญาตพกพาทั่วประเทศหมดอายุพร้อมเตือนนักการเมืองและบุคคลสาธารณะหากเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนจะถูกดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกคันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวสั่งการหรือกดดันส.ส.ในพรรคไม่พกพาอาวุธปืนว่าเป็นไปตามนั้นแต่ไม่ใช่เฉพาะส.ส.เพราะขณะนี้ไม่มีใครสามารถพกพาอาวุธปืนได้เนื่องจากใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ส.ส.บางคนจะมีการสะสมอาวุธปืนจำนวนมากซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวและมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินแล้วแต่สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนจนถูกตรวจพบหรือดำเนินคดีอาจมีประเด็นด้านจริยธรรมและอาจส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองจึงควรทำตัวเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนส่วนกรณีมติครม.เกี่ยวกับการยกเลิกใบป.3นายกรัฐมนตรีระบุว่ายังไม่สามารถซื้ออาวุธปืนได้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลต้องการจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกแต่ขณะที่ประชากรไทยมีกว่า70ล้านคนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังชี้แจงกรณีเคยกล่าวว่าไม่ควรใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายโดยยอมรับว่าอาจสื่อสารสั้นเกินไปแต่เจตนาคือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะหากมีการใช้อาวุธปืนไม่ว่าจะด้วยเหตุใดผู้ใช้ก็อาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและไปพิสูจน์ความชอบธรรมด้วยเหตุผลของศาลเตือนว่าอาวุธปืนไม่เคยสร้างผลดีทั้งต่อผู้ถูกยิงและผู้ใช้อาวุธพร้อมย้ำอย่ามีปืนดีที่สุดด้านกรมที่ดินยกระดับปราบปรามบุกรุกป่าภูเก็ตลุยตรวจ3จุดสำคัญเรียกพิสูจน์สิทธิที่ดินทลายเครือข่ายในทุนมุ่งให้การถือครองที่ดินถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมนายนิกรศิรโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้สั่งการหน่วยงานป้องกันและปราบปรามในพื้นที่ยกระดับการตรวจสอบสิทธิและการถือครองที่ดินจังหวัดภูเก็ตอย่างเข้มงวดขานรับนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงทลายเครือข่ายในทุนและกลุ่มผู้มีอิทธิพลโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบเป้าหมายสำคัญ3จุดได้แก่บริเวณแหลมพรหมเทพร้านทรีมังกี้และบริเวณโรงแรมทวินซีกามาลาเพื่อพิสูจน์การครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกพิกัดตรวจสอบสถานะที่ดินและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจไม่มีเอกสารสิทธิ์รองรับก่อนจัดทำรายงานเสนอคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปพร้อมกันนี้กรมป่าไม้ยืนยันเดินหน้าบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนอย่างจริงจังเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและตรวจสอบการถือครองสิทธิดินให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดูที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในช่วงวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและรับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับ โดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:42 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 6:05 นและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Month Forward Extra.

Hit music. Monthly extra.

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: จะไปเลยครับอูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ใหม่เจคูเซเว่น SSS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: antakin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดูแลความปลอดภัยประชาชนสัญจรช่วงระดับน้ำสูงต่อเนื่องติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ครับ
3: จากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตบนราชธานีได้เตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมีการเตรียมกำลังพลยานพาหนะเรือและอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆให้พร้อมใช้งานและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีรวมถึงให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ระดับน้ำการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดโดยนาวาเอกชัชนนท์อิทธิภูรินทร์ผบ.นรขเขตอุบลราชธานีได้จัดกำลังพลจากบก.นรขเขตอุบลราชธานีและจากสถานีเรือเข็มบราดบรรจุกระสอบทรายสำหรับทำคันกั้นน้ำเพื่อเตรียมความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเร่งด่วนขณะที่นาวาโทคัมภีร์เนื่องจำนงหัวหน้าสถานีเรือของเจียมนรขเขตอุบลราชธานีได้จัดกำลังพลจากสถานีเรือของเจียมร่วมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการสัญจรของนักเรียนและประชาชนบริเวณบ้านห้วยหมากตำบลห้วยไผ่อำเภอของเจียมและจัดกำลังพลจากที่ทำการทางยุทธวิธีโพไซร่วมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการสัญจรของนักเรียนและประชาชนบริเวณสะพานทางเข้าหมู่บ้านผาชันตำบลสำโรงอำเภอโพไซเนื่องจากสะพานที่ใช้สัญจรของประชาชนถูกน้ำโขงหนุนจนสะพานไม่สามารถสัญจรได้โดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีที่หมายเลขโทรศัพท์045251578หรือที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงพันจ่าเอกวุฒิกุลโกจันทร์ศรีทีมข่าวกองทัพเรือสทร.9 อุบลราชธานีรายงาน
2: และมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองและพังงากับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-8 ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามรับฟังครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับโรงเรียนดุริยางค์กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพร่วมกับวิทยาลัยดุริยางค์ขศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดคอนเสิร์ตโครงการผสานความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศทางดนตรีมาตรฐานสากลสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: โรงเรียนดุริยางกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดคอนเสิร์ตโครงการผสานความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศทางดนตรีมาตรฐานสากลในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569เวลา 15:00 นภายในงานจะได้พบกับวง RTNSM Trio วง RTNSM Brass Nonet วง RTNSM Symphony Orchestra ที่หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาทั้งนี้โครงการผสานความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศทางดนตรีมาตรฐานสากลจัดขึ้นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้แลกเปลี่ยนศาสตร์ทางวิชาการดนตรีขั้นสูงระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นนำและหน่วยงานโดยยกระดับศักยภาพพัฒนาทักษะการแสดงของนักเรียนดุริยางทหารเรือและนักศึกษาดนตรีให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลผ่านการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนวางรากฐานเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างนักดนตรีอาชีพและนักศึกษาดนตรีรุ่นใหม่โดยมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางดนตรีระหว่าง2สถาบันจากผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีระดับสากลในระหว่างวันที่27ถึง22สิงหาคมนี้ด้วยปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
6: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนให้ใช้ AI อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะการส่งข้อมูลสำคัญเข้าสู่ระบบ AI ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์โดยข้อมูลที่ไม่ควรส่งให้ AI ประกอบด้วย5ประเภทได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนหนังสือเดินทางและที่อยู่ปัจจุบันข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเช่นลายนิ้วมือม่านตาและตัวอย่างเสียงข้อมูลทางการเงินอาทิเลขบัญชีธนาคารเลขบัตรเครดิตรหัส OTP และข้อมูลกระเป๋าเงินดิจิทัลรวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนเช่นประวัติการรักษาพยาบาลและข้อมูลลับของหน่วยงานหรือองค์กรเช่นเอกสารสำคัญข้อมูลลูกค้าโค้ดระบบแผนธุรกิจและข้อมูลการเงินภายในแม้ AI จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแต่ผู้ใช้งานควรพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากการถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดทั้งนี้หากประชาชนสงสัยว่าถูกหลอกลวงหรือพบเหตุเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์สามารถแจ้งขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน AOC 1441และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

หนึ่งในเพลงโปรดของเจเลยนะครับ Burst of a Feather งานจาก Billie Eilish นะครับแล้วเธอคนนี้ก็เป็นหนึ่งศิลปินที่โอ้ยฝ่าฟันดราม่าต่างๆมามากมายนะครับแต่ว่าด้วยฝีมือฮะทำให้เธอโด่งดังมาจนทุกวันนี้นะครับสวัสดียามเย็นด้วยนะครับชาวมัน Forward Extra FM 88นะครับเจพัสวัตมาแล้วนะครับอยู่ด้วยกันครับมาส่งคุณกลับบ้านไปที่พร้อมๆกันเนาะฝ่าฝนด้วยฝ่ารถติดด้วยนะครับมีตรงไหนยังแห้งอยู่ก็ส่งข้อความมาได้อยากฟังเพลงไหนในโซนแห้งโซนเปียกนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความหรือว่าชื่อเพลงนะครับจะจัดให้ทุกเพลงเลยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันยาวๆจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยนะฮะส่วนตอนนี้ไปต่อกันที่งานนี้ครับหลายๆคนน่าจะคิดถึงและนี่คือ Popsy ครับจำกันได้ไหม 24/7 ครับ

0: าลิซนะครับลิซ่าโดจ้าแคทแล้วก็เรย์นะครับกับบอนอเกนนะฮะเดี๋ยวจะได้ดูทั้งงานหนังทั้งงานแสดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ยังรอทำอัลบั้มใหม่อยู่ด้วยนะครับสำหรับลิซ่านะครับเธอขยันจริงนะครับสามารถจะบินไปโผล่ตรงนู้นทีตรงนี้ทีนะฮะอ่ะเราก็ซัพพอร์ตเธอนะครับสำหรับคนไทยเนาะอยู่กับเจภัสวรรณนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับและแน่นอนว่าเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยคือวันแม่พาแม่ไปเที่ยวไหนหรือยังพาแม่มานี่ไหมมาดูแลผิวหน้าไปพร้อมกับคุณแม่กันไหมเออFlorenza Clinic นะครับเขามีโปรแกรม Baby Lift Face ครับฟรีให้กับคุณแม่คุณลูก2ท่านเลยมูลค่า 3,999 บาทนะครับกับกิจกรรม Glow Together with Mom ครับวันนี้เจมี่มาแจก2รางวัลด้วยนะครับให้จูงมือคุณแม่ไปเลยที่ Florenza Clinic ครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย Florenza Clinic ส่งมาที่ LINE @manforward แล้วไปหน้าสวยหน้าใสกันทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะครับรีบส่งมานะฮะแจกให้2รางวัลเท่านั้นทาง LINE @manforward ย้ำอีกทีพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย Florenza Clinic ส่งมา LINE @manforward นะฮะ
1: manforward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
1: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

ปิดท้ายด้วยคีย์บิวจากเซซ่านะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวกันต้นชั่วโมงแล้วก็รายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งด้วยทางออนไลน์ครับยังฟังเพลงกันต่อ live.man/extra.com คลิกตามเจมาได้เลยนะฮะ

0: ยังมีเดวิดเกรต้าวันรีพับลิกนะครับกับ I Don't Wanna Wait รออยู่Ariana Grande กับ Hate That I Made You Love Me Like diamonds leave with you You're never gonna hear my heartbreak Never gonna move in dark ways Baby you're so cruel แล้วก็ Diamonds นะครับจาก Sam Smith ด้วยที่มัน Forward Extra FM 88นะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Mon Forward Extra.
2: เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมค์คุ้มยังไงอ่ะ
3: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat โพสต์อัพเต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
2: Oh my gosh
3: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร Oh my god คลิกเลย

0: ายสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
4: อุ๊ยครับ

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

และนั่นคือ Get Lucky นะครับงานจาก Daft Punk และ Pharrell Williams ที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับยังอยู่กับเจภัสวัตนะฮะแล้วก็อยู่ยาวๆไปจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยทีเดียวนะครับในช่วงออนไลน์เนี่ยเมื่อกี้เปิดเพลงของแซมสมิธไปเนาะกับ Diamonds ที่คุณขอมานะครับหวังว่าคงจะได้ฟังกันนะก็เลยมีข่าวแซมมาฝากกันนิดนึงเพราะว่าล่าสุดข่าวเขาก็คือในการมั่นหมายนะฮะระหว่างแฟนหนุ่มคริสเตียนโคเวนอายุ32ปีเป็นดีไซเนอร์ชาวอังกฤษซึ่งไปเปิดตัวกันในงานเมดกาล่าโผปุ๊บออกงานคู่กันเลยแล้วก็มีข่าวรักเลิกอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะฮะแต่ล่าสุดเขามั่นหมายกันแล้วแซมดูอินเลิฟมากๆรวมถึงนั้นก็จะปล่อยอัลบั้มชุดที่5ของแซมในเดือนนี้21สิงหาคมและแบบอินเลิฟสุดๆอะเนาะแต่ก่อนร้องแต่เพลงอกหักมาถึงอัลบั้มนี้คือเพลงข้างรักเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ชื่ออัลบั้มแล้วคุณผู้ฟังอัลบั้มนี้ชื่อว่า Hazel Eyes นะครับถูกตั้งชื่อเนี้ยตามสีของดวงตาน้ำตาลปนเขียวของคริสเตียนแฟนหนุ่มเขา คิดดูสิแล้วเพลงเปิดอัลบั้มนะครับชื่อว่า Everlasting Love โอ้โหเขาบอกว่าแต่งขึ้นในคืนก่อนที่จะออกเดทครั้งแรกกับคริสเตียนด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แต่งเพลงแบบIn Love สมหวังในความรักโอ้ยยินดีกับพ่อหมีด้วยนะครับแซมสมิธนะครับขอให้รักครั้งนี้

0: ายด้วยงานใหม่จากโอลิเวียโรดริโกนะครับนี่คือ Stupid Song นะครับที่มัน Forward Extra FM 88เดี๋ยวฟังข่าวกันฮะชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อRita Ora นะครับกับ I Will Never Let You Down
1: I'll take my pride Stand in for you No, I'm not blind
0: Shena Spiro นะครับกับ Die On This Hill
2: I can't love you anymore Can't keep chasing you round Round the back of my mind
0: แล้วก็ I Can't Love You Anymore Ella Langley แล้วก็ Morgan Wallen ด้วยนะครับเพิ่มเติมเพลงได้นะแล้วก็คลิกฟังได้ออนไลน์ live.manforwardextra.com ด้วยนะครับ
3: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
4: Stay with us and we'll be right back with more hitsMon Forward Extra 88
5: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20
6: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์แอดสาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดท้ายบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่18โดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเผยแพร่โครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทอดพระเนตรการแสดงชุดสืบสานพระตราภรณ์และทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินีไม้วงกระดังงาชนิดใหม่ของโลกซึ่งค้นพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่ารักษาน้ำการเกษตรยั่งยืนการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ตลอดจนการส่งเสริมภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำรินอกจากนี้ยังทรงไถ่ชีวิตโคและกระบือที่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดนครพนมพร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงการจำหน่ายพันไม้หายากและผลิตภัณฑ์จากโครงการในพระราชดำริสำหรับปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาโป้ยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซพร้อมมีพันไม้ที่เกษตรกรผสมพันธุ์ขึ้นใหม่เข้าประกวดเป็นครั้งแรกได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์งานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลผืนป่าแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่13ถึง18สิงหาคม69ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่13ถึง17สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรหลังจากนั้นคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงโดยคลื่นทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณอ่าวไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

You and I นะครับจาก One Direction นะฮะที่มัน Forward Extra FM 88นะครับบอกกันนิดนึงแล้วกันนะครับคลื่นเพื่อนบ้านของเรากับมัน Forward FM 103ไม่ว่าคุณจะฟังเพลงไทยหรือว่าเพลงสากลนะฮะก็จะเจอเจภัสวัตทั้งสองคลื่นเอ้ยไม่ใช่พูดทำไมโปรโมทตัวเองนิดหน่อยขอบคุณนะครับที่ตามฟังกันทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลเลยด้วยนะฮะคือจริงแล้วจะบอกว่าอยากให้ลงทะเบียนไว้ผ่านทาง LINE @manforward กันนิดนึงสำหรับการลงทะเบียนเนี่ยครั้งแรกครั้งเดียวนะคุณผู้ฟังแล้วคุณจะร่วมสนุกอะไรทั้งสองคลื่นได้หมดเลยบางทีเรามีของมาแจกมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเนาะและเป็นของดีทั้งนั้นเลยไม่อยากให้พลาดนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีด้วยนะแต่ยังขออุบไว้ก่อนว่าเป็นอะไรไปลงทะเบียนไว้ก่อนเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสื่อสารกับ88มันโฟร์เอ็กซ์ตร้าเนี่ยคุณก็ต้องพิมพ์88ก่อนแล้วเว้นวรรคตามด้วยข้อความส

0: และนี่คือ I Knew It I Knew You นะครับงานจาก Taylor Swift นะครับเป็นหนังที่สร้างสถิติมากมายนะครับในปีนี้เนี่ยก็เป็นอันดับ3หนังทำเงินสูงสุดประจำปี2026นะครับแล้วก็เปิดตัวสูงสุดของ Pixar ด้วยนะฮะได้ดูหรือยังนะครับลองให้กันไปหรือยังกับเรื่องนี้นะครับอันนี้โดนไปแล้วเรียบร้อยส่งท้ายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อกับ Manford Extra FM 88นะครับเจจะกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้ครับทั้งกลางวันแล้วก็ตอนเย็นกับที่นี่นะครับไม่หายไปไหนแน่นอนนะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manforward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม
0: ่ Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกโดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ก่อนสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอร่างกฎกระทรวงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับแนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อแยกป้ายทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าออกจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปเนื่องจากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นเพลิงไหม้การควบคุมเพลิงของรถทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันโดยรถยนต์สันดาปสามารถใช้น้ำในการดับเพลิงขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้วิธีการและสารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถประเมินสถานการณ์และเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งนี้ผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและจดทะเบียนด้วยป้ายเดิมแบบขาวดำไปแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่เนื่องจากป้ายสีฟ้าจะใช้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนในหมวดใหม่ส่วนเจ้าของรถเดิมสามารถติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มเติมตามป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นออกแบบเป็นลักษณะคล้ายดอกมะลิพร้อมข้อความ EV เพื่อให้สามารถระบุประเภทของรถได้อย่างชัดเจนปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้า คะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ากลับมาฟังข่าวช่วงสุดท้ายสำหรับวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกันครับ

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แพ้หรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra

0: แม่ปิ่ง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: LINE @ แม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับจังหวัดบึงกาฬฟอนระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นหลังเช้านี้วัดได้ 12.55 เมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียง 1.45 เมตรเพิ่มจากวานนี้ 25 เซนติเมตรขณะที่น้ำล้นแนวป้องกันตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรริมโขงแล้วกว่า500ไร่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ป้องกันภัยจังหวัดบึงกาฬเปิดเผยระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬมีระดับสูงขึ้นอีกตามคาดการณ์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมประกอบกับมีมวลน้ำเหนือจากจังหวัดเลยและการผลักดันน้ำในลำห้วยหลวงในพื้นที่อำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายลงสู่แม่น้ำโขงรวมถึงปริมาณน้ำสะสมที่ไหลลงมาจากภูเขาควายและแม่น้ำสายหลักฝั่งสปป.ลาวไหลลงมาบรรจบพื้นที่จังหวัดบึงกาฬทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยเช้าวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำหมู่ที่2ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬวัดได้ 12.55 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 1.45 เมตรเพิ่มสูงขึ้นจากวานนี้25เซนติเมตรด้านนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้สั่งการให้โครงการชลประทานบึงกาฬและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขงให้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่ประตูระบายน้ำห้วยคาดอำเภอปากคาดจุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำริมโขงถนนข้าวเม่าไปจนถึงประตูระบายน้ำห้วยกำแพงขณะที่บริเวณสันเขื่อนป้องกันตลิ่งพังหน้าบริเวณจุดสร้างแลนด์มาร์คริมโขงของโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬระดับน้ำสูงไหลล้นเขื่อนป้องกันตลิ่งระดับน้ำสูงกว่า 1.20 เมตรระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรจนรถบรรทุกไม่สามารถสัญจรไปมาได้และน้ำยังไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงกว่า500ไร่นอกจากนี้ในพื้นที่ตั้งแต่อำเภอปากคาดอำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอบุงคล้าและอำเภอบึงโขงหลงทั้ง4อำเภอที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงระยะทางยาวกว่า120กิโลเมตรน้ำโขงได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าวสวนปาล์มน้ำมันสวนไม้ผลไม้ยืนต้นที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงเริ่มได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างปิดท้ายข่าววันนี้กันที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติชวนชมฝนดาวตกเพอร์เซอิดคืนวันแม่ต่อเนื่องถึงรุ่งเช้าค่าสูงสุด100ดวงต่อชั่วโมงสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาริตเชิญชวนประชาชนชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์เซอิดหรือฝนดาวตกวันแม่ในคืนวันที่12สิงหาคม2569ต่อเนื่องถึงรุ่งเช้าวันที่13สิงหาคมโดยศูนย์กลางการกระจายตัวอยู่บริเวณกลุ่มดาวเพอร์เซอุสซึ่งจะเริ่มปรากฏทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เวลาประมาณ 23:00 น.เป็นต้นไปและคาดว่าจะมีอัตราตกสูงสุดเฉลี่ย100ดวงต่อชั่วโมงสามารถนอนชมด้วยตาเปล่าได้หากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและท้องฟ้าเปิดจะสามารถสังเกตได้ทั่วประเทศทั้งนี้ฝนดาวตกเพอร์เซอิดเกิดจากเศษฝุ่นที่ดาวหางสวีปทัตเทิลทิ้งไว้ตามแนววงโคจรเมื่อโลกโคจรผ่านบริเวณดังกล่าวเศษฝุ่นจะพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและเผาไหม้เกิดเป็นแสงสว่างว่าบนท้องฟ้าโดยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่มีผลกระทบต่อโลกอย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนประชาชนควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกชมและเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยในการสังเกตการและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนน

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: เสียสั่งลุย
1: ถล่มราคามอเตอร์ไซค
0: ์ฮอนด้าเจ็ดรุ่นฮิต
1: สะเทือนทั้งจังหวัด
2: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: ฮอนด้าเวฟ110เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูปี้จิออโน่พลัสลีฟและ PCX ก็จัดให้ฮอนด้าเวฟ110สตาร์ท 10,000 ล้อแม็กและฮอนด้าสกูปี้ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจาก

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรี

เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคาร
3: ู้ยัง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได้

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mumford Extra

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้
2: อ๋อยัง

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092 424 9996
1: Listen to Mun

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra.

0: พิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM88 Online Mumford.com No filler Just killer hits Mumford Extra Music non-stop

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.munforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Mun Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, munforward.com. Hit after hit. Zero skips, all energy. Mun Forward Extra.

0: อูชิจาเปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์ @ w

0: เซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: เสพเสน่ห์ละนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหัดรส

0: เคลื่อนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: ฮอนด้าเวฟ110เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูปี้จีออโน่พลัสลีฟและ PCX ก็จัดให้ฮอนด้าเวฟ110สตาร์ท 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแ

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777